0: อย่าไปอย่าไปกูเพื่อความเห็นเนี่ยกูก่อนอะกูคนเล็กคนเดียว
1: ที่ยังบ่เปลี่ยนยัง
2: คนมาชะมัดพูดทั้งสองคนแข็งเลยทำมุนบุญฝัน
3: เออยูยูอัชอัชอัชกูเฮลโลเฮลโล
4: ฮัลโหล
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเราได้กี่ข้าวแกงฟักแห้งบ่มี
5: ไปสมัครงานก็ในเมืองนั้นเราบอกมือก็เจ้าคนมาบอกไอ้ปันเฮานักจดตึงชื่อตึงนางก็เลี้ยงไข่ปันว่าพี่ปันเหี้ยก่อนสุขใส่เปิ้นจ้าบ่เอาเฮาลักเมาผมมันเดือดร้อนก็เลี้ยงว่าพี่ปันเหี้ยก่อนนะ
6: on a marriage in their area in Rajasthan.